บิปอนอมนิตปัวพันซีกิปุดาลำเทเกมันเกกอกตั้งอจิตุงกิมันตุมากัจจุพีจีลากิอาเฮมพูอันนิงเกฮังอันจอดโลลาสันถักถักซีเฮมกัจจุบิปอนกอกอมนิตอพันกิเกตโตยเกตโตยตีอาเฮมพูอันนิงเกฮังโลอีกี่ดัดจุดเด็ดบางกี่เอลามครอยนังกอกบัวลำเทพันซีกิพุดามปิญญาสารลำทีละบ้านเห็นโลลากีอากาศวันีกัวฮัตีมหาบหูพุทธอดุนทูอังเดงดำเมกลนังปีนี้เกดูนมีอันนี้ปอดซีลุนอังเดงอลองเป็นกังบุรามิลิกกิลุนอลุนจีร์อาร์จิกสนังอารุณลัมที่นิกายอาจารย์นำตัวตั้งที่อาร์จิกสนัง

0: สลังดอรัดรอนทมังเทกเกกมัธาเต็งเป็นจิมันเมเดดลูอิลิตุมเรมิกเดดลูนอนเกปายตุมโดจอยซีปารกพันจุลังปีบอมนังปูปารกตุมกัจเนกัลฮุลุเกอันิวังสิบัดบอมปูลาเกกับเฮเรเมมีอัลลัมลูอปอร์เปย์ฮุซีอิลิตุมาเกฮอยพันกมัดลอกเจ้าปนปูบางโซลามเทยปีนี้ไม่ลองเอลิตุมจิงไว้ปามเมนังจี
1: กะลังกะลัง
2: ปี
1: น
2: ี้
1: กะลังไอ้ปุโรเตมิเซนปอ
3: มิเซน
4: เอลิตุมเอโกปายเคเฮนูอินุนอกเบปัวพันเจปังโบเดดโลนอนเกเอลิตุมาพันอินุนอกเบปัวคินังสดโลคาร์บิอาเคพันญี่ปุ่นจีปูจงซิกโคมันเนมาท่าบางโดปุโรเตอลังลิเมทังซีอัปรังวังนังปู
5: เอลิตุมาพันอากิมิเกญี่ปุ่นบางนังนี่basa pikareng la pente onteron se lanan ni penta karbia ke phan japon bomlo pini ili tumang bong onteron avederlo bonta basa pikareng ili tumang bong do suarlo tum phan risima se ke gi pipon basa pikareng in tang kringsi japon bomlo la pen non ke bang ja porta alang lisi japon bompo ningje thelo basa pikareng nili tum ka pinpur pon alam thelong nangche dondunpo